0: 来枪响，部分学生躲在教室桌子下方小声啜泣。泰国媒体称，校园枪击事件发生于当地时间上午10点左右。目击者称，枪手身穿紫色运动服。泰国警方证实，枪手为一名中学生，已经自杀身亡。自杀前共开了26枪，随身挎包内还有34发子弹。枪击发生后，在场的学生都惊魂未定。
1: ก็ตอนนั้นก็เกิดเรื่องในนี่ขึ้นนะคือดูได้ยินเสียงขึ้นมาจากอาคาร5ครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงต่อทีแรกผมก็คิดว่าเล่นๆว่าเออคงจะแบบเสียงประทัดหรือว่าใครตีอะไรดังๆหรือเปล่าเสร็จปุ๊บไปเรื่องมันเริ่มไม่ใช่แล้ว
0: 现场的志愿者描绘了事发时的惊险时刻
2: คือพอหลังที่น้องก่อเหตุแล้วเนี่ยเด็กๆก็เริ่มอพยพกันน้องก็เริ่มเคลื่อนตัวจากตึกหนึ่งไปตึกด้านหลัง
3: ครับ
2: แล้วก็ขึ้นไปหลบอยู่ที่ชั้น4แล้วก็กำลังประเมินว่ามีอาวุธขนาดไหนก่อนก็เลยทำให้ทางพวกเราขึ้นไปไม่ได้ก็เลยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยเอาทีมโล่ขึ้นไป
3: ครับ
2: ก็เหมือนว่าบีบพื้นที่ไปเรื่อยๆแล้วน้องก็เหมือนจะหนีว่าดูแล้วทางตันก็เลยเหมือนว่าน้องก็คิดสั้นก็เลยยิงศีรษะตัวเอง
0: 据报道，枪手为一名14岁男学生，手持一把9毫米口径手枪。据信，这把手枪来自其祖父。一名该校学生称，嫌犯平时就痴迷枪支，还常遭受霸凌。事件发生后，当局在校园周围设立安全警戒线，并陆续抬出遇难者遗体，等候在外的亲属悲痛欲绝。泰国总理阿努廷随即赶往枪击事件现场。此前，他对遇难者表示哀悼，强烈谴责此类恶性事件发生，并下令要求相关部门妥善照顾受害者。据了解，发生枪击事件的学校位于曼谷西北部的南武里府。2025学年，这所学校有约3100名学生和147名教师。泰国是东南亚地区枪支拥有率最高的国家之一，此次事件也是泰国今年内第二起校园枪击事件。凤凰卫视综合报道。
4: 下一节我们继续来关心中国再采购美国大豆，一年采购量接近白宫目标的1/4。
5: 国民党新北市长参选人走访基层，承诺发展轻轨。